0: နိုင်ချေမြမုံဖြန်နေပေါ်နေကောအာဆီယံဘောနီနာစပွန်ဒဲဆာဒူနာအခေါင်နူနာမတူကိုနောဆာနိုင်ငါနာအာဆီယံမြမုံတက္ကစာဖိလပိုင်မဲကာနမ်ခရီမာမာရီယာထရီဇာလာဆူစွန်ဒတေရီဖိလပိုင်မုံတမနီလာမုတ်တုံတာချူလက်စတာကွန်ဆမယာရှိနီဂလောလဲဝါဆိုင်အာဆီယံမဲကာလမ်ခရီမာစပွန်မုတ်ဒဲရှလွေနာရှီကာဆောင်းလုံးပုံတလာဆူရနာဆောင်ဆွန်နေရီဒရုမ်ကန်စင်ငါယကုမရှေမြန်ဖြန်တပ်နီခုနာအာဆီယံဆင်ဆာနမ်ရှွာမြခုမနမငါပဲခန်းနငိုင်လမ်ငါငါပဲနော့ရမ်ငါတင်ယံရေမချိုကုမရှယ်မြင်ဖြန်တပ်နင်းဘောနီခုနာအာဆီယံနင်းဘောနီနာစပွန်တဲ့အစာတူနာအကောင့်ရဲ့နူရှိနာရေငါနာဖိလပိုင်မဲကလမ်ခရီမာဝါစွန်ဒိုင်ရေဖိလပိုင်မဲကလမ်ခရီမာလာဆိုကိုဒိုင်နင်းချရှင်ကင်နောင်းနာဂရမ်နင်းတန်ခရမ်ခုနာကိုမြန်မာမုန်တန်တဲ့အစာနာမတူငါနာရင်ခန်းစင်းတာခရမ်ငါအိုင်နိုဘဲစင်ဆာလမ်ကွန်ဖာမတူအောင်ဆန်းစုကြည်ချက်ခရမ်စွန်နာခေါင်လူနူကိုရင်ဂျီရှီငါနာမုန်စနေရေအာဆီယံနင်းဘောနီမဆက်တန်တာရှွာမြခုနာမငါဖဲဒရုမ်ကမ်စင်ဒိုင်မြန်ပြန်တပ်နီခရက်ပေါ်လာမငါငါငွေဖေးမက်ဆေ့ချ်ဒောင်းနေတဲ့တော်တန်မနာရဲနာအန်ဒဲမက်ဆေ့ချ်ဒောင်းလာမနီပရင်စစ်ပြန်ကောရှွာမြခုနံပဲခန်းနိုင်ငုံနာမဆက်မနာရဲလမ်ဆွန်နိုင်ဒရုမ်ကမ်စင်ငုတိုင်ဖောင်းကွန်ဆမ်ကမ်ခုနာအတိတ်အနာအရုံရလာတွန်ဒိုင်မြန်ပြန်တပ်နီပေါ်မြောင်းလိုက်ကိုခင်ခွန်ခလုံးငိုင်းနေအေပရစ်ဒါတာအာဆီယံတဲ့ရှွာမြခုနံမငါဖေးမြခုနံဝိုင်ရဲတိမုံအန်ဒဲလမန်နီဖေးခရက်ပေါ်လာငါရဲမချောနင်းဘောနီနာစပွန်တဲ့စာဒူနာအခောင်းဖေးပတ်ခုံးတန်ဒိုင်ရဲချွာမြခုနာမငါကောညမုန်ကတာတာကုမရှမဲလမ်နေစဇင်ကောနာလမ်ဆံငငိုင်းနေယုံတော့မဲပုံပန်းဖုံဖဲ့ကလောနာလမ်တိရှင်ကင်နောင်းနာဂရုနင်းတုံလမ်နေချောနာလမ်ငွေလမ်နေတော့မဲရေဒရုမ်ကမ်စင်းငယ်ကုမရှမင်းဖြန်တပ်ကိုလဲဝါဆိုင်မငါနေချန်အကျင်တော်သာအာဇန်နီဘော်နီလာနင်းဆက်တန်တာချွာမြခုနာမငါဖဲ့ခနာနာမတူပရိုက်တာငါညမ်ဖြန်တပ်ပါရပ်တော့ကောနာမောအာဆန်ချွာမြခုနာမငါဖဲ့တုံကောနာမြမုန်တနာမုန်ကတာတင်ခုလမ်နေဖဲ့ရှန်ကျေဖေငိုင်းငါနာစွန်တိုင်းလမ်းနီမောငိုင်းလမ်းကျေလူအိုင်။ယာပေါင်းစတုံခုနာကုမရှေမြင်ဖြန်တပ်ဒရုမကမ်စင်ကဝိုင်ဖောင်းမုံမရှာမရိုက်ခင်မဆတ်လဆာကူရှင်လီဒူကရာဆခရမိုင်လမ်းအေအေပီနီထလာလူရဲ့ရှိကပဲတောင်တုံညာနာရင်ခေကုံကုလငိုင်းနေမြင်ဖြန်တပ်ဒရုမကမ်စင်ကမုတ်တိုင်ဖောင်းမြင်ဖြန်တပ်တဲ့ရှီယာရှ်ကွန်မာနီယာမချောစီခရမိုင်ဒီမိုကရေစီရှမူရှမတန်နီတဲ့မုံမရှာရုံပုံရရန်ခင်မဆက်လက်စားချကိုရှင်ဘရမလီဒုခရငါဝဆိုင်ငါနာအေအေပီပီနီဂျူလိုင်စတာကုလငယရှိနေတာအန်တောင်းစပော့တိုင်းရေနေဂျပန်ကိုမင်းဂျပန်တဲ့ခရက်တုအေအေပီပီနီထာလာလူရဲ့ဂျပန်ရဲနာမင်းဂျပန်တဲ့ခရက်တုထာလာနာမတူနော့ငါမိုင်စီအေဂျပန်မိုခင်မငါလက်စားဂျန်ဒရမ်နော့ငါလမ်ချေလူအိုင်တဲထန်ကကုမရှာမြင်ပြန်တပ်ကောမုံမရှာမုံမစုံခင်မငါစာမလီရှိလခွန်ဖဲမုံအန္တရာယ်ကိုရင်ကျတာနာတဲကောနာမုံမီခင်မလီငါစာမဆက်ရှိမစုံကိုမတုရင်သာခရုငါတင်ညာရေလာမုံချေလူအိုင်ခင်လခွန်ကွန်ကရူနေဂျူလိုက်စတာပေါ်လငိုင်ကောနာခွန်ငါရရှိနေတူခရာမုံတန်တင်ချကုမရှာမြင်ပြန်တပ်ပါမကျော်စီခရုမိုင်မရမလီရှိကရုဖဲမင်းဂျပန်တဲ့ခရက်တုထာလာလူနာတဲကောအဆိုင်ရှိမစက်နေလူနာမကချင်မရမလီမုံတော်မဲလာမချေလူအိုင်ဂျူလိုက်စတာရှိစကူရရှိနေတာရခိုင်မုံတော်တောင်ကုတ်နင်းထန်မဤဖဲကုမရှင်မြန်ဖြန်တပ်နေဘုံလီပေါ်မှာစခတ်တရမချောအဆောက်ရှင်းဆန်နေလူနာမာမရလခေါမလုံးမုံမရှာမရမငါစီကရုမ
1: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: na mumsha lolo mukla nima luelam app ni shalom sundanga ai app ko na shpro dai japan ko sende la kam te bai ramsha ta la luwe re na ta tu cha pin ne japan ko nde cha ground na lo na ma sa ngai nga na mu sundai nam je lu ai but minimum pin ne wa sai punch tum shi ga ni phe ajang shpoe ya lam ko de ko mu sai ku re mcdmr shi ga ni phe kamla mat ai sora ai jurun bo myu sha ni yong phe kre je ju ba sai lo
2: โอเคมอมมินสกาสเนี่ยประมาณตายแม่เกยด้วยโดยแคนคีฮอสเมดิคไคลออนไลน์สตางตบตัวคันกระจักพัน MCGM ตกเอามอยากิลายสตางตจีกันเนควันพุตับแลนไนรุนปรายประมาณจุดจอ PDF ไม้ปุบิยุกันจอกระดอไนรุนปรายโปรแกรมเอียอองซาสุจีไม้ประมาณจุดจอปุบิยุกันจอนเมืองปุบิยุกันจอกระตับเตตับแลนมันปุสุกสากไม้ปุบิยุไนกุดากุจีกระดอโปรแกรมเอ็นปุบิยุต่อจูอังอาไม้ปุบิยุไนมาตับแลนมันคอมบุยมัวอาซานิจุดจออมิวตานิญูยอจูยาเอ็นยูจีจะชอบสกายเมืองตาดูวาลชิลาอาเฮเบอร์คิเอลยาเกาติมสงายมอสงายเมียอาซานีเนตกเลียดิมนอมอาลูเปากระอันตะเตเฮพันมอกระสงายอาซานีกันเนจาดิตะเรงดิมเซียตะปุนอัลยากระดะคีอัลยากอกดิมสงายดาเวนเจงกงปะมอจุจอตาปุจออองซานไมปะมอจุจอจะกายกายหักเตครอมดิยูกายจอกระกอมเพื่อไคแอนโซซังปุนกุยกระล็อกลอในคายกระดะตมตายกุลูนีซาเรียงจุจาตะยูนอกิปุนดิยูคาลักซักเซกระดะดิอานอังตะมอปอนซนกระอุกระกุยกีมอปอนซนซนควันพุ่งพับเอกโซซังปุ่นหลอกล่อในไข่กระดาตุ่มตายปึกเมืองกระปุ่นติดต่อจิวซนควันพุ่งเมืองหักเตะมาไอจอตียอกย้อมินนอกีนับย้ำกาการจอบไปอยู่กีมอปะติงเจอนออักดาอันนี้สงายเนียกอาซานีก็เอกปุ่นดีอยู่กันจอกระยอกยอสงายแอนเมื่อขนานโซซังปุ่นดูเกิดเอ็มบอนซนไปอยู่กีกับอย่างเอหมายหาผลติดต่อกับปุรกายาส่วนเอการจบจุคริตยูซนสุวีก็สร้างในบทอีรอมิสมาเปาติกระดาในรวมไพรสร้างปุ่นกุยกระคอรอมเอกับยางปอปมกรับตือเสื่อประกาศการคุณนายอังอาสร้างปุ่นกุยกระตึงจอยเอเปาติอินก็มอกระบคอบจออมลูปอัตาโบจับองแซนเนาะอายุนานี้สตางราจิจิกันเดอคีอัลยากอกดิมสงายมอสงายเนียอาซานินเนอัตกลียดิมนอมโอคนานกระดับเมืองปิดเด็กเยอรมนีนอร์เวย์ปนดิยูกันจอกรายอกยอดึงสงายแอนไม้กวนปีหักแต่เมืองมันปนดิออสตรีอิรังวิสิมาเปาตีไม้กวนปีเมืองเมียนมาปลิดเอิร์นไลสังอยู่นั้นเรนดิมเสียตะปนเกลียนอมกระดับคีอัลยากอกดิมมอสงายต่อตาบูเจอองแซนไม้จะยูกันจอหักแต่จูตีไพ่คุยการเนียกติอัตเกลียติมนมปุ่นที่อยู่กันจอกระยอกยอสงายแอนสุสังอายปุ่นที่ปีอมมอสงายประติงเจนอกจะให้สุสังลิมอที่กันจอปมหอมสุสวยเอกระเมืองเมียนมาโปรแกรมเอ็นท่านหมอปุ่นไพ่ต่อจูก็ไพ่ต่อปมหอตาปุ่นเจออังสันมาจะอยู่กันจอหักแต่ก็ให้ปุ่นที่สับจูส่วนก่อนที่เมืองเมียนมากระเดาเฟงเชียงกงก็ปุ่นที่นับยามกับสงายแอนเข้าให้ปุ่นเมืองมันกี้กลับไปไกยากระเดาปัสแม่ที่หูเมืองติมบอกรีซีกลับประตูเกิดก่อนราบุ่มเมืองโซสังหมอกกลับคอบจอไม้โซสังปุ่นดีหยกจีกีไม้โอสตรีนอมสกัดมาก่อนราบุ่มเมืองแคนกีลีเดอร์ไลน์สตางค์ให้ท่านหมอกเมืองเจอร์มานีก็ตาปูเจอเอาแซนปอกแปรปอกครอมนอจะกายกายหักแต่แคนกี้นอกิก็ให้ปนตัวเกิดการกันจอไปอยู่กี้นออาหลุดต่อๆอยู่นานเฮจะกายกายหักแต่อาซานีแคนกี้ส่วนสั่งปนอุดเรมัยกลับแรกไรยานอกิแต่ปนได้ตอกจูส่วนเอตตีตันไลส่วนสั่งไอปนดีปีออมกลับไปอยู่กี้กระดาบอกแกมเอ็นอีจอติดีอย่างเรียวขายไปอยู่กี่กระโปรแกรมเอ็นประมาณจุดจอประจุเครดิตอยู่การจอมเมืองก็โซซังในปนปีอย่างเรียวมอบประเด็นจื้อนอกี่อาเฮตั้งเลยจืดจื้อกันแน่ท่านมอบการจื้อไปช่างใหม่เมืองมันปลักระตับแลนด์มันปุสุกสักขันคีกระโปรแกรมเอ็นสมัยที่อยู่การจอกระโกมัยเมืองฟิลิปปินส์อาเซียนยำคนนั้นท่านมอบกระโปรแกรมเอ็นก็ปลักระเมืองฟิลิปปินส์การจอบไปช่างใหม่อาเซียนประกุยปืนกลอมตะกอท่านมอบกรองกับสมัยกิจสตรีแคนกีก็จอบีคร thoát cả trong lòng phản trí tự tế tự lại nó ai dù nắn từ đó bọc em yên tập lên màn bụi sức sạc phát nó khi mẹ đi sửa mai ASEAN bỏ tập bọc khăn khi cho đi dù cảnh cho trong lòng bập lý khi đã ơn phản trí ạ cả đã khi anh lẽ tăng ngã sẵn ngã hế sơ sáng quý cà phê khi thì và một con nàn nó khi ăn bốn đi hạ cả cả cùng ASEAN ăn quý cà quay trong khi khi ếp bốn đi quý cà thông phát nó cả đã ASEAN khăn khi bóng cả bật thùng thiền khi cảnh trí ăn กุยตีดาราเริงต่างาตีนุ่มเข้าให้ปรีตับแลนมันสอบสปรอมกระดับเมืองเมียนมาปนดิยุกันจอกระกุมนุ่มปังอาเซียนยำก่อนนั้นพันหมอกระดับกระกุมนุ่มปังอันแกแนบหลักระเมืองเมียนมาอังโจดิเวกเมื่อคืนนั้นกระดับขี่พวันประไว้ร้านเมืองฟิลิปไปปนดิยุกันจอกระกุมอาเซียนกระดับเวงซีปูปนจอดิทีเป็นกล่อมเมืองฟิลิปไปแข่งขี่ก่อสร้างในปนดิยุเอกันจอสังหลังหลักระเมืองเมียนมาหมอมหมอมของกระสตูทอมควันปลอกแข่งขี่กุยกระตัดดิท่านหมอกรองเอ็นแคนกีมอตเต็งเจอโซนกอราปืดเสื่องตตินอกแกอายุนานเฮสังปุ่นจุดชิกันแน่ประจอดตีปุ่นกลอมอาเซียนตดชกสกายเต็งกระดับเมืองพิลาปังโซสังในปุ่นเกะขี้การจอปลักระเมืองเนียมมากระดับปอกเอ็มเอกระยุมพร้อมอังอาโซนสวีกระเกาะโจงยังกุยกระหลัดกระเครื่องแม่ติงก็ประมาทจุดจอประกุยปุ่นกลอมต่อลายสตีอยู่นั้นท่านหมอประตอกระคือกระสวนปลักระเมืองมัน SACM ปลักระเมืองมาเลเซียปนดิปลีการลุบกุยหอมนอกระดาขีอันเลียเกาไดสปลักระสตรีฟิลิปไปกรองกระแอกเรียงกระเป็นหลุดอังอาไม้กรองแบบสตรีตับเล่นมันผู้สุขศักดิ์สนะอาเซียนแข่งขีกระปอกแยมเอ็นเดกระปะหูนอกิโกมดเดกระเป็นหลุดนออายุนานเฮนอกิโกอังโตอควางปลักระนอกิเอปนกุยกระตองเฮเขาว่าจะตับเล่นมันดิปรีสออฟสุพรอมกรองกระปะตัดที่กระดาอาเซียนพันจีกันได้นอกอย่างปนที่ฝัดการลูกตัดจุบอาเซียนนอกอย่างอุ่นกระนับยำกับยังหลายปริกิเนาะอายุนั้นพันหมอกระดากระกลมอันแกนแน่เปล่าดีปอลุสตีกับยังตับแลนมันปุสุกสักกระดาปอกแยมเอ็นยาอังสันสุจิไม้ประมอจุดจบจะอยู่กันจอมเมืองแขนขี่สุสังแนเนียปล่อยกิริปนที่ต่อลุตายอยู่นั้นบอกเฮ้กองกระกุกคิวตับแลนมันปุสุกสักไปคุยที่อยู่กันจอกระกลมส่วนเมืองอังตมอกระบอกคอบจออังตมอตะกระอบหม่อมนอกอายุนั้นเด็กขี่อัลยาตงาสงายต้องหอยตงาราสงายรุ่นนักเรียนกันจอกระกลมกระดับเมืองฟิลิปไปน์เวงมันนีละกระดับกันจอกระกลมอันหลักระปุยติงอาเซียฟงติงชอบไม้ปกุยปุ่นกลอมหอยที่หักขมอุ้ยพันหมอกสตรีตับแลนมันกิดหักกันจอกระกลมเองควาดีอยู่กันจอบล็อกกระปับลีกีพันจือตตีนอกอายุนั้นเฮสตางเอ็นมอลายสตางปะโตจุดจอไปอยู่ไกลไกลกระจักพัง MCTM เข้าวันเนี่ยเป็นกองลายสตางเอ็นแกไปคุยกับฟารองฟารีไม้แกมอกกับพลาดประกรังสุดเปกุจึงแกสไตติงมาสนกุกับเจ้าผู้เฮ

ตะเนเนติขาไนเสปะเยเจ้าเสียมีเจ้าเสียมีเตยายุสุราลาตุบรีมะชีวาเทยาลุมีตุยาพันมีปิขาตะนีอะหุนาละมีเจ้ามาจะมีเยเสมุมาอสวนกุณีบามีเปลุเวอยู่บีเมมะเตยามุ

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กันไปจะมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาติจะมางูแกกูเมียอยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปลาบงลีถ่ายพี่รองาตรงงูนี่บาผิดตั๋วบ่รู้งารู้มาอัตตัสสิเลยดิอัตตัสสิตาดิโตบาลุกอ่ะบ่รู้เจ๊กกันนี่เจ๊กกระดิ่ดมาดิเจ๊กเจ๊กตั๋วบ่งาอ้าอ้วยแม้สุบีรอจม้าตัตติมวยถ่าบาเด้ลูก
1: ไอ้คนว่าไส้แทบไม่จ๋าบุไส้แทบก็ช่อโลไม่อยากบุเตียล่ะไอ้คนน่ะช่อแหละสิได้เลยโยยไส้แทบก็มีช่อโลไม่อยากบุเตียล่ะไส้แทบคลีต้อมน่ะช่วยน่ะคลีช่วยน่ะ

ปี้ตัวเมียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ
个说谁家没家务，谁家过小老没家务，对啦。哎，我拿小嘞，谁来嘞？老爷谁家过没小老没家务，对啦。谁家干了妈妈呗？

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องเมดิปลาหมูนี่ถ่านพี่รองาดูงูนี่บ่ผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัสสีดิอัตตัสสีดาดิโตบ่ลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกดิตรงมาดิเสกเสร็จแล้วงาอ้าวุ้ยเมย์สุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกชอบตัวเด้เลยจะชอบใส่จอปลาตัวเด้ไอ้ไหนไม่รู้ว่าใส่จักมาจ๋าบุใส่จักก็ชอบลงไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาชอบแหละสิเด้เล
1: 可以，到哪去呢？可以去呢？呀。

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันพี่ก็จะมาขันซาแกอ่ะบาบีมะนี่เราจะมางูแกคุณยายอยู่นี่ขันชอบตัวพี่อ้าดิพี่น้องแม่ดิปลาหมูนี่ถ่ายพี่รองาดูงูนี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัสสิดิดิอัตตัสสิดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกดิทํามาดิดิชิเตอ่ะนะงาอ้างงูไม่เหมือนสุพี่รอจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกชอบกว่าเลยเลยจะ60ตัวปลาตัวเด้ไอ้ไหนไม่รู้ว่าไส้จักไม่จ๋าบุไส้จักก็ช่อล้อไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแ
1: Đi tóm lại chuyện là clean chuyện này.